ไปการที่หมูวันละปัดยุดอากุกะลีไปทำบุญนานุชาบัดยุดก็ให้หินุดันอากุปีมีมันลังนี่มุชาอัชาอารันตุกานิกุอากุอินได้ลาบิมัดดูอุนชาไม่นักกายอิงุอิมุปังดูอุน